ะกำลังไม่ดีเยี่ยมชนกันสุดท้ายยังอยู่ตีลิงกับบ้านอยู่ตีจมห้อยกับบ้านอยู่ตีชากับบ้านอยู่ตีอังกับบ้านประหกมีนจานยาจึงจองยามแบบหยุดไม่กับบ้านบ้านตามแบบไปยืนโจ๊ะจัด